บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะโตโยองค์แง่งบวกบางเกกมานีบวกบางเกกมานีปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปยิ่งตรงสากบวยบวยลาติหมอกมอยังมะลูสอลันแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดตันตังสลาใดลาละมันกวากบุกิดบูมงติงอี